0: พร้อมตลอดเวลาที่จะทําการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำให้แรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยนะฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีเหลืองหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ย

0: ็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่บวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านพลเอกมินลายเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้ marketing arm ที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของบุคลากรของไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนและส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
0: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บ้านยูเปเยปูนะครับ
1: ครับ
0: ด้านสันผักฮีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
1: ครับครับ
0: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านภูน้ำร้อน
1: กา
0: ญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
1: ครับ6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัดโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
0: ครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสุขุมนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้ว
1: อิจฉาคุณอยู่เชียงใหม่นะฮะ
2: ก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะคะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
1: อยากไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะฮะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: เตรียมแต่เรียกตามลำดับที่แท้จริงฮะยังอยู่ในชื่อของ50,000ชื่อที่ปรากฏอยู่แต่ว่าลำดับของท่านเนี่ยจะเป็นไปตามคะแนนที่แท้จริงท่านไม่ใช่คะแนนที่ไปบวกเพิ่มให
1: ้แต่อันนี้ก็ต้องดูอีกนะฮะแต่ถ้าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องจ่ายตรงจ่ายตังอะไรก็โดนเอาออกทีหลังเหมือนกันนะ
0: อันนั้นจะเป็นเรื่องในทางคดีที่เขาจะไปสอบกันต้องถ้าเป็นเรื่องคดีถ้าโดนแจ้งข้อหาว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองก็ถูกถอนชื่อในภายหลัง
1: แต่ผมบอกเลยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกถอนออกหมดนะอันนี้มันแค่เชิงข้อกฎหมายเชิงระเบียบเท่านั้น
0: เ
1: พราะเชิงระเบียบเนี่ยก็คือโอเคคะแนนเก่าท่านก็ผ่านอยู่แล้วนี่แต่ดันไปแก้ให้มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเชิงระเบียบมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าอ้าวก็ถ้าท่านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาจะแก้คะแนนให้ท่านทำไมฮะก็แปลว่าท่านก็มีโอกาสที่ท่านจะเกี่ยวข้องโอกาสที่จะหลุดทั้งยวงเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยจะน่าจะไปกันหมด
0: แต่ว่าคุณอันสิทธิ์แถลงอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความงุนงงอยู่นะเมื่อคืนผมจัดรายการนะคุณอันก็วิจารณ์เรื่องนี้หนักทีเดียวคือคุณอันสิทธิ์ไปบอกว่าแถลงข่าวเมื่อวานบอกในที่ประชุมเนี่ยในที่ประชุมที่จะเสนอพรุ่งนี้นะก็คือกรรมการกลางเนี่ยนะจะเสนอให้ข้าราชการที่บรรจุและปฏิบัติงานแล้ว5 เดือนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีชื่อรายใหม่จะเปิดให้เลือกบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงจากการพิจารณาถอนรายชื่อเดิมอย่างไรก็ตามแนวทางต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการกลางแต่ที่จะชงเข้าไปอ่ะโดยกสทเนี่ยจะบอกว่าถ้าเขาบรรจุไปแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ว่าคะแนนสอบไม่ได้แล้วทำให้ขึ้นมาสอบนะผมเข้าใจว่ากลุ่มนี้ก็คือว่าเขาก็สอบได้อยู่แล้วแต่เขาไปได้อัพคะแนนไปเรียกทำให้เขาได้เรียกไปก่อนเรียกไปก่อนแล้วก็บรรจุไปแล้วเนี่ยมติก็คือว่าถ้าเขาบรรจุไปเกิน5 เดือนเนี่ยให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นไป
1: คือแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นนะฮะคือโอเคละแม้ว่าคะแนนเดิมมันจะผ่านอยู่แล้วก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยคนคนนี้มันมี intention มันมีความตั้งใจที่จะโกงไงฮะแต่ท่านก็ท่านก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้แหละฮะแม้ว่าอ๋อมันจะโกงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก่อนคะแนน
0: มันจะได้อยู่แล้ว
1: มันได้ของมันอยู่แล้วเดี๋ยวนั้นไม่ต้องจัดการให้บรรจุเอาไว้อย่างนี้แหละแนวคิดประหลาดดี
0: เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะยังไงเขาบอกว่าจะให้นะถ้าปฏิบัติถ้าบรรจุไปแล้วแล้วก็ทำงานมา5 เดือนแล้วก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ดำเดิมส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีใหม่เนี่ยก็จะรอดูว่าถ้าอัตราตรงไหนว่างก็จะได้ให้ส่งให้ไปบรรจุไปแต่ที่แน่ๆเลยคือบรรจุชดเชยไอ้ส่วนที่ถูกถอนออกอันนั้นที่พบว่าสอบไม่ได้แล้วก็จู่ๆทำคะแนนแก้คะแนนให้สอบได้พวกนั้นจะถูกถอดออกไป 3,000 กว่าชื่อไอ้คนที่ขึ้นบัญชีใหม่ก็จะถูกเรียกไป
1: ครับ
0: อันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นทราบอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนั้น
1: แต่
0: ไอ้กลุ่มที่บอกว่าก็อยู่ในข่ายเนี่ยสอบได้ก็จริงแต่ว่าคะแนนเนี่ยบางทีแล้วดูแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงคิวที่จะถูกเรียกแต่มันเรียกไปแล้วแล้วบรรจุไปแล้วเกิน5 เดือน
1: อ
0: ันนี้เขาจะเสนอว่าก็จะให้มันอยู่ทำงานไป ผมว่าเนี่ยมันจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะเนี่ยดูในบางประเด็นต่างๆที่มีการสรุปออกมานะ
1: ครับเอาผมมองว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วนะความผิดสำเร็จคือทั้งจ่ายตังค์แล้วก็แก้คะแนนให้แล้วด้วยเพราะสุดท้ายคะแนนปลายทางมันคือมีการแก้ไง
0: ครับ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคะแนนตอนก่อนแก้มันเป็นยังไงเราลงโทษเขาที่การกระทำเราไม่ได้ลงโทษหรือไม่ลงโทษเขาว่ามันมีผลไม่มีผลถูกไหม
0: คือยังไงก็ตามมันมีการแก้คะแนนเนี่ยมันมีการทุจริตแน
1: ่
0: ชื่อเขาถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้คะแนนแม้จะพบว่าเขาสอบตกสอบได้ยังไงเนี่ยหลักฐานสำคัญก็คือว่าถูกแก้คะแนนถ้าถูกแก้คะแนนเนี่ยมันแรงจูงใจที่สำคัญก็คือว่ามันต้องมีการทุจริตแน่นอนถ้าถูกประเด็นว่ามันเกิดการทุจริตเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมองในมุมที่มันเท่าเทียมกันนะมันการทุจริตก็คือการทุจริต ไอ้ส่วนสอบได้สอบตกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลของการที่คุณเข้าห้องสอบไปแล้วคุณทำคะแนนได้ทำคะแนนตกถูกไหมไอ้นี่โชคดีจ่ายเงินเหมือนกันนะแต่ทำคะแนนได้มันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่ามันจ่ายเงินมาก่อนไหมมันจ่ายมาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเนื่องจากมันไม่ต้องเข้าห้องสอบมันก็วัดดวงอะไรกันอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะเป็นกรรมการกลางนะครับว่าสรุปผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน